สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องเทนนินเนียวโบหรือเมียผู้เป็นนางฟ้าดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สักุไรครับ

แต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าโคเรวะโคยเดวานายหรือนี่ไม่ใช่ความรักโดยพิชิคาโตไฟบุขอเชิญรับฟังครับ

0: ต่อไปเป็นช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิครับ
1: คุณผู้ฟังคะนิทานญี่ปุ่นมุคาชิบานาชิวันนี้เสนอนิทานยอดนิยมของญี่ปุ่นเรื่องเทนนินเนียวโบหรือเมียผู้เป็นนางฟ้าเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยค่ะ

0: าลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายโสดคนหนึ่งอาศัยอยู่ตามลำพังคนเดียววันหนึ่งขณะที่ชายโสดกำลังทำไร่อยู่บนภูเขาก็มีสาวสวยสามนางสวมเสื้อผ้าอาภรณ์งดงามพริ้วสวยลอยลงมาจากสวรรค์เจ้าหนุ่มชะงักมือที่กำลังพรวนดินในไร่แล้วก็จ้องมองอย่างตะลึงตะไลพลางลำพึงอยู่ในใจว่าน
1: ี่เองที่เขาเรียกกันว่านางฟ้าน
0: างฟ้าสามนางก็เลื่อนลอยลงมาที่แม่น้ำพอลงมาถึงแม่น้ำนางฟ้าทั้งสามก็เปลื้องอาภรณ์ประดับงดงามแขวนไว้กับกิ่งไม้แล้วก็ลงอาบน้ำกันอย่างสำราญเจ้าหนุ่มค่อยๆย่องไปที่ต้นไม้

0: หยิบเสื้อผ้าอาภรณ์ของนางฟ้าชุดหนึ่งเอาไปซ่อนไว้นางฟ้าทั้งสามอาบน้ำเสร็จก็ชวนกันขึ้นมาเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ทว่านางหนึ่งหาเสื้อผ้าไม่พบจึงกระวนกระวายใจยิ่งนักเพราะถ้านางไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์ก็จะกลับขึ้นไปบนสวรรค์ไม่ได้นางฟ้าสองนางที่เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเสร็จแล้วก็บอกว่าหาเสื้อผ้าได้เมื่อไหร่ก็ตามขึ้นมาแล้วกันนะจ๊ะแล้วก็พากันเหาะขึ้นสวรรค์ไปนางฟ้าผู้ถูกทิ้งไว้คนเดียวจึงร้องไห้คร่ำครวญและพอมองไปพบชายหนุ่มอยู่ใกล้ๆจึงถามขึ้นว่าเสื้อผ้าอาภรณ์ของฉันหายไปนะเลยกลับขึ้นสวรรค์ไม่ได้เธอเห็นเสื้อผ้าที่แขวนไว้ตรงนี้บ้างไหมจ๊ะเจ้าหนุ่มทำท่าทางไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็บอกว่า
1: ข้าไม่รู้หรอกแต่ไม่เป็นไรไปบ้านข้าไหม
0: ว่าแล้วเจ้าหนุ่มก็พานางฟ้ากลับไปบ้านของตนจากนั้นมานางฟ้ากับเจ้าหนุ่มก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันฉันผัวเมียแล้วก็ให้กำเนิดลูกชายคนหนึ่งจนกระทั่งหลายปีผ่านไปวันหนึ่งเจ้าหนุ่มเล่าเรื่องอาภรณ์นางฟ้าที่ตนเก็บไว้ในหีบให้ลูกชายฟังแล้วก็บอกว่า
1: อย่าให้แม่ของเจ้าเห็นเสื้อผ้าอาภรณ์พวกนี้เลยนะเพราะว่าถ้าเห็นเนี่ยแม่เจ้าจะใส่มันเหาะขึ้นสวรรค์ไป
0: แต่ทว่าวันหนึ่งขณะที่พ่อขึ้นไปทำไร่บนภูเขาแม่มาถามลูกชายว่าเจ้าเป็นเด็กดีเจ้ารู้ไหมว่าเสื้อผ้าอาภรณ์งดงามของแม่น่ะอยู่ที่ไหนลูกชายได้ยินคำชมจึงเผลอหลุดปากออกไปว่า
1: อยู่ในหีบนั่นไงล่ะแม่
0: แม่นางฟ้าได้ฟังดังนั้นจึงเปิดหีบหยิบเสื้อผ้าอาภรณ์ของตนออกมาสวมใส่แล้วก็บอกลูกชายว่าแม่จะกลับขึ้นไปบนสวรรค์นะถ้าเจ้าอยากขึ้นไปบนสวรรค์กับพ่อด้วยล่ะก็จงมาเถิดแม่ให้เมล็ดแตงไว้2 เม็ดเพราะหว่านลงดินมันจะเติบโตเป็นเถาสูงขึ้นสวรรค์ทันทีเลยละเจ้ากับพ่อก็จงไต่ขึ้นมันไปหาแม่เถิดนะแม่นางฟ้าทิ้งให้ลูกชายร้องไห้อยู่ตรงนั้นแล้วก็เหาะกลับขึ้นไปบนสวรรค์พ่อกลับมาจากไร่เห็นลูกชายนั่งร้องไห้อยู่บนก้อนหินหน้าบ้านคนเดียวจึงถามว่า
1: เป็นอะไรไปหร
0: อลูกชายบอกว่า
1: แม่น่ะใส่เสื้อผ้าสวยงามเหาะขึ้นสวรรค์ไปแล้วล่ะพ่อ
0: พ่อได้ยินดังนั้นก็คาดคั้นว่า
1: เจ้าบอกแม่เรื่องเสื้อผ้านั่นแหละสิแต่ก่อนเหาะขึ้นสวรรค์ไปแม่บอกอะไรเจ้ามั่งหรือเปล่า
0: ลูกชายเล่าให้ฟังว่า
1: แม่บอกว่าถ้าเราเอาเมล็ดแตงหว่านลงดินมันก็จะงอกเป็นเถาสูงขึ้นไปถึงสวรรค์ทันทีเลยล่ะพ่อแม่บอกให้เราสองคนน่ะปีนเถาแตงขึ้นไปบนนู้น
0: ได้ฟังดังนั้นพ่อจึงหว่านเมล็ดแตงลงตรงหน้าบ้านซึ่งมันก็งอกงามขึ้นในทันทีเป็นเถาสูงถึงสวรรค์2 เถาพ่อกับลูกพากันปีนขึ้นไปคนละเถาจนถึงสวรรค์แม่นางฟ้าต้อนรับลูกและผัวของนางเป็นอย่างดีและคืนนั้นนางก็ทำอาหารสวรรค์เลี้ยงดูอย่างอิ่มหนำสำราญวันรุ่งขึ้นแม่นางฟ้าบอกว่านี่ในพ่อวันนี้พ่อช่วยทำไร่สวรรค์ให้หน่อยได้ไหมได้ฟังดังนั้นพ่อก็ออกไปทำไร่สวรรค์ตามคำขอทำไปก็เกิดกระหายน้ำจึงเอื้อมมือจะไปเด็ดผลแตงที่ขึ้นอยู่ในไร่มากินให้ชุ่มคอแต่แม่นางฟ้าห้ามเอาไว้บอกว่านั่นน่ะคือแตงสวรรค์ถ้าเด็ดผลแตงจะมีน้ำพุพุ่งขึ้นมาจึงอย่าเด็ดเป็นอันขาดนะแต่ถ้าฉันเป็นคนเด็ดก็ไม่เป็นไรขณะ ที่พ่อทำไร่ต่อไปก็เกิดอยากกินผลแตงขึ้นมาจนยั้งใจไว้ไม่อยู่และพอเด็ดผลแตงก็มีน้ำคลั่งพลูออกมาไม่ขาดสายเพียงอึดใจเดียวตรงนั้นก็กลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่กั้นพ่อกับแม่ให้แยกห่างไกลออกไปคนละฝั่งน้ำและแล้วชายหนุ่มกับเมียนางฟ้าของเขาก็กลายเป็นดวงดาวและจะข้ามแม่น้ำสวรรค์มาพบกันได้เพียงปีละครั้งในวันที่7ของเดือน7ทางจันทรคติเรื่องราวของเมียผู้เป็นนางฟ้าก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ

0: ในเรื่องของนิทานเรื่องนี้ฟังดูคุ้นๆนะครับอย่างตอนที่เสื้อผ้าอาภรณ์ของนางฟ้าคนหนึ่งหายไป
1: ค่ะฟังแล้วนึกถึงนิทานพื้นบ้านของไทยที่คุณย่าคุณยายเล่าให้ฟังตอนเด็กค่ะเรื่องพระสุทนกับนางมโนราที่เป็นกินรีจากป่าหิมพานต์ลงมาถอดปีกถอกหางอาบน้ำในสระแล้วก็ถูกนายพรานขโมยเอาไปเลยกลับป่าหิมพานต์ไม่ได้หลังจากนั้นนางก็ร่อนเร่พเนจรไปจนได้พบรักกับพระสุทนก็คล้ายกันตรงจุดนี้ค่ะ
0: ครับตอนที่เอาเม็ดแตงไปหว่านแล้วก็เติบโตขึ้นเป็นเถาให้พ่อลูกเนี่ยปีนตามเมียนางฟ้าขึ้นไปบนสวรรค์ก็ทำให้นึกถึงนิทานของอังกฤษเรื่องแจ็คกับถั่ววิเศษนะครับที่เด็กชายเนี่ยได้เม็ดถั่ววิเศษมาปลูกกลายเป็นต้นถั่วทอดยอดขึ้นไปถึงเมืองยักษ์ที่อยู่บนฟ้าและสุดท้ายก็ได้สมบัติยักษ์กลับมามากมายครับ
1: จริงด้วยค่ะนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นนั้นนะคะบางเรื่องมีต้นเรื่องเดียวกันแต่พอเล่าสู่กันฟังแพร่หลายออกไปในท้องถิ่นต่างๆองค์ประกอบของเรื่องก็จะต่างกันออกไปมีการเล่าต่อยอดตามบรรยากาศของท้องถิ่นนั้นๆอย่างตอนจบที่ชายหนุ่มกับเมียนางฟ้ากลายเป็นดวงดาวแล้วก็ข้ามแม่น้ำสวรรค์มาพบกันได้เพียงปีละครั้งในวันที่7ของเดือน7ทางจันทรคติก็ทำให้นึกถึงเทศกาลธนบัตะนะคะ
0: ครับเทศกาลธนบัตะก็เป็นหนึ่งในเทศกาลสำคัญของญี่ปุ่นนะครับซึ่งมาจากตำนานจีนที่แพร่เข้ามาในญี่ปุ่นสมัยนาราราวศตวรรษที่8เรื่องหญิงทอผ้ากับชายเลี้ยงวัวที่ถูกพรากจากกันแล้วก็ให้พบกันได้เพียงปีละครั้งในคืนวันที่7เดือน7ตามปฏิทินจันทรคติตำนานนี้ก็เข้ามาผสมผสานกับนิทานพื้นบ้านญี่ปุ่นจนกลายเป็นธนบัตะที่รู้จักกันในปัจจุบันครับ
1: ค่ะแล้วเมื่อถึงวันนั้นนะคะชาวบ้านก็จะเขียนคำอธิษฐานคำขอพรลงบนแถบกระดาษสีสันสดใสนำไปประดับบนกิ่งไผ่ค่ะแล้วก็จัดงานเฉลิมฉลองกันในชุมชนโดยเฉพาะที่เมืองเซนไดทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นจะจัดงานฉลองที่นับว่าใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงที่สุดค่ะ
0: นอกจากนั้นเมื่อได้ยินคำว่าเซนไดนะครับบรรดานักชิมคงจะต้องนึกถึงเนื้อวัวคุณภาพสูงโดยเฉพาะส่วนลิ้นที่หนานุ่มเรื่องชื่อครับ
1: และถ้ามีโอกาสเดินทางมาเที่ยวแถวนั้นก็คงไม่พลาดที่จะลิ้มรสนะคะ

และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้คุณชวีวงศ์สกุไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan